0: ยังไม่ได้ยังไม่ได้แล้วที่เตรียมรวมตัวเส้นยาออกมาเลยทีนี้
1: นี่นะจะอาจารย์ยังบ่ใส่หัวจ้ะต้อง
2: มาเดินแต่ก็ต้องมาเดินต้องกันจะว่าไปเลยดูกันนี่
3: gente tiene que estar detrás de donde estuvieron.